0: Hello.
1: Good afternoon, sir.
0: Good afternoon, ladies. Ta taram nok cheri kanao biro beno minglai fam tak piu.
1: Tarai phone tok de se ke rao de gi bi na.
0: Kai rao de gi bi ma bi bani ko.
1: Hai sir.
0: Ngasi di kari mathel hona biro ba kari karma film gi isei ta thok sikya.
1: Cha ngasi di kang hau ga thogi ga no hona jare adu ga film na la kai la lum puti ki ke yang go ja. Ma ma ta thok ga.
0: ที่มุสลิมอะไรมันมังงานตัวก็ถ้าเราที่จะใช้ใช่ไหมใช่เลยก็เลยลองบัตรทูฟอร์มาสิ่งที่กี่กว่าใช่ใช่ก็ยังไงทูน่ะฮับบี้รีสิบวิเศษยังทูน่ะมักตานิงก์ไปกี่ว่าฟงอวยบีรับจานอ่ะใช่ก็ได้ยังแค่รูปก็ฟีชาบกี้อันนี้ก็ตัวนะถ้าเยอะแค่ตัวนี้ก็ใช่ใช่อะไรกันฮะฮัลโหลที่การีฟีชาบกี้หกจันบีรีโน่การีฟีบมีอวยบีรับจานอ่ะใช่ไอ้ภาษาจีนก็ใช่ Good afternoon, ladies. Kima mang the koi na tha daya droba koi ki ed singa di khangan jabo kras veik tham jabo kwa. Ado lagai lalum batu film si degi ek yangoi madhi surma ge pun ba konjel da ojit babu ning thok jam na sairing bam di ek yangoi masamang na sairang bishay ni sai je sairing thi ba dong na happy ti happy gre happy tangang biram gadra.
1: Sairing thi ba dong na mo hajar awarat sa.
0: Sukitanya halal sih nungai ni nak kali. Kesu kaya dihape tang hujan biru aku itu hujan jerak ini.
1: Musi musi ngalui permainan se mulaloi aina kehidupan. Thank you sir.
0: Tak kecuali sih kudel tau jari nungai nupun datang ini sih.

ไม่ทำมาสินายเดมาตั้งวันทักสิ่งนั่งกี่เลยโยมนุ่งเลี้ยงนั่งกี่เลยกาทักตาสีนวลละสิ่งที่นักกุญญาตาบุกมีงเราสมตันบีเราไอ้ยิงลูกสวยนั่งอะไรกันนับไปสาวดูไปน้าละพูดพมดีลาเนื้อพมปีนาธาเนื้อพมมีเนื้อกา ที่ยากะหูรูรูยากะในเกลือปุ๊ดแต่คนเรียนปามยาหิบตามคนเรียนมีกับทุกอยู่หายใจลำบากดูสิ่งวิบุงก็คอยมีเบี้ยมา

ไอ้บ่เซ่งกุรุงนุติหนูขุดิงทากบนินทากมาทาทุกิมาทาทองทากิหาดะเนปุสลบะดะลาลีลีบีมาทมังตาวีซานายายทากะนูหายกูหายดะนูยาลีดิมาปานดิซาลเลสิงโทรกุมมะริกะมะสิงบะนงดงคอนคุยงนงดงคอนนาชะโลบะเทลดูติหิตากิบะสิขะงอุ

嫂子压的还没压一多弄弄，我这他来跟住还得弄了，他可不是问你那多口子撒着，一的嫂子压的我是打不打？嫂子弄了啥子？我得的那山路那可以弄一点么子山路，给我弄什么还得弄那通都？我看到的你当家的，哎不，我说提他妈把坑把你们塞，那么大。ไอ้ไฮบดูเนตีนไอ้เสียไฮบสีขังกันเลยไฮเดินนะไอ้บุงอ่ะกูตักตัวมาดูมักจะดีบุงอ่ะสุดที่ทำไมป้าขังบ้างแต่บุงป้าไม่สัตว์มาดูขังเอาแต่นะไอ้บุงอ่ะมังหันเลยเลยก็สิ่งไอ้บุงไอ้กูถูกป้าขังไอ้สัตว์มาดูชาร์ลเฮกบุตร

0: มีมาน่ะช่วยระบาย
1: ยอมดูไงก็มันนิสนาคุยกิอิสัยกาจีมาเตี้ยมาตาทัวก็มาข้าตาไปอิสัยดีมาคุยอากาศบันยิมฟัลเด็กย้อยนึกดูดตั้มใจอะไรกิปุ่นน่ะตามินาร์เซ